0: ย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัจเจติคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: งใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
1: ชลประทานทั้งสองฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้ง

0: าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าทอ.อ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569

0: ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้อย่าง 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจอร์กได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมทีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบผ่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
5: 1 นาทีกับกปท.
6: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหู และตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข

0: ร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามิน X Plus
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaireadio.com You're listening.

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ผัวจ๋าอย่ากลัวเมียเลยเมียไม่ทำร้ายผัวหรอก
2: เวรกรรมอะไรของฉันนะเนี่ย
1: ผัวจ๋าเป็นบุญของเมียแล้วที่เราได้พบกันอีกรู้ไหมเมียเฝ้าคอยเวลามาพบผัวนานเหลือเกินแต่เมียก็พยายามอดทนจนถึงเวลาของเราแล้วก็ได้พบกันจริง
2: ๆเธอพูดแบบนี้ไม่สวยนะถ้าลูกผัวของเธอมาพบเขาจริงๆฉันคงเดือดร้อนแน
1: ่โธ่ผัวจ๋าจำเมียไม่ได้จริงๆเหรอจ๊ะ
2: สับมานได้นะแต่เด็กเกิดมาไม่เคยพบหน้าตาแบบนี้เลยแล้วเธอจะมาบอกว่าฉันเป็นผัวมาเรียกผัวจ๋าผัวจ๋าเป็นชนีได้ยังไงอ่ะนี่เพิ่งจะเดี๋ยวนี้ล่ะที่พบเธอ
1: เมียคือราตรีไงจ๊ะ
2: ราตรีเหร
1: อจ๊ะราตรีจริงๆราตรีรอผัวอยู่ที่นี่มานานแล้วนะจ๊ะ
2: เธออย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วอ่ะอย่าเข้ามาเลยเชื่อฉันดีกว่าแค่นี้หัวใจจะวายอยู่แล้ว
1: หัวจ๋าอย่ากลัวเมียสิจ๊ะเมียไม่ทำร้ายผัวหรอกไม่งั้นเมียจะเฝ้ารอผัวมานานแสนนานอย่างนี้เหรอจ๊ะ
2: ผัวบ้าบออะไรของเธอให้มีเมียหน้าตาอย่างเธอให้ฉันกลั้นใจตายดีกว่าอย่านะอย่าเข้ามานะถอยไปนะพี่หลอกช่วยด้วยพี่หลอก
1: ผัวจ๋าม
2: าขวางหน้าอีกแล้วต้องถอยไปนะฉันกลัวแล้ว
1: อย่ากลัวเมียเลยจ้าอย่ากลัวเราเป็นผัวเมียที่รักกันมาสิจ้ามาหาเมียมาอยู่กับเมีย
2: อย่าช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วย
1: ผัวจ๋าเดี๋ยวนี้เมียไปไหน
2: พอแล้วช่วยด้วย
1: ผัวจ๋าผัวจ๋าอย่าหนีเมียอย่าหนีมาอยู่กับเมียเถอะจ้า

0: ถึงบ้านสักทีโล่งอกหน่อยไม่งั้นหายใจไม่ทั่วท้องเลย
1: จะบอกใครเลยเหนื่อยที่สุดในชีวิตละ
2: พักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวอาบน้ำพักผ่อนสบายนะอ้าวเอ๊ะอะไรอะฮะนายมองหาอะไรก็เจ้าวุฒิน่ะเจ้าวุฒิ
0: ทำไมเหรอ
1: ทำไม
2: มันเดินนำหน้าหรือตามหลังเรากันแน่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเออนั่นสิจาก5คนเหลือแค่4มันไปไหนของมันวะเราก็มัวแต่จ้ำอ้าวอ้าวเราไม่ทันนึกว่าปลอกหน้าหรือตามหลังคงออกหน้ามั้งถ้าตามหลังคงมาถึงแล้วนี่ไม่มีเลยอ่ะ
0: นั่นก็คงมาถึงก่อนแล้วละมั้ง
1: เป็นไปได้เรียกดูสิ
2: วุฒิวุฒิวุฒิวุฒิไอ้วุฒิอยู่ไหนวะวุฒิเอ็งอยู่ไหนรู้ไหมนี่เตี๋ยเอ็งเรียกนะเขาต้องการวุฒิออกมาพบหน่อยเถอะวะไอ้ลูกชาย

0: อียังกันครับเออาอียังกันครับ
1: เออบักครับ
0: ฮ่าฮ่ายืนจะหนีมียังมาไปเลยครับ
1: อุดมาหรือยังอ่ะ
0: อุดไหนพี่เมธ
1: อุดไหนอีกเล่าก็ไม่อยู่เดียวท่านเองอ่ะ
2: อย่ากวนประสาทหน่อยเลยว่าบักครับ
1: แกต้องกินซุปบ่อยๆใช่ไหมมั้ง
0: มีอยู่อุดเดียวก็ไปกับพี่เมธพี่เดชแล้วสิมาอาวุธนั่งที่บ้านนี่มีคือกันแต่เป็นอาวุธอีโต้หรือไม่ก็อาวุธอีดาบ
3: เดี๋ยวบักครับอย่าเพิ่งพูดเล่น
0: พูดอีหลีครับพี่พูดนะเข้าไปกับพวกพี่ให้ผมเฝ้าบ้านอยู่ผู้เดียว
3: เขายังมาไม่ถึงอีกเหร
0: ออ๋อถ้ามาหอดไปเห็นที่ครับคนตัวบลือบล่าเอาไปซ่อนกันง่ายๆที่ไหน
4: โอ้ยนี่มันอะไรกันนะไปตามสองคนกลับหายไปอีกหนึ่งคน
2: นั่นมันเดินตามหลังเรามา
1: แล้วไปไหนมันหายไปได้ยังไงน่าจะมาถึงกันแล้วไม่จะล้าหลังไปบ้างก็ไม่ใช่หายเงียบจ้อยแบบนี
2: ้ก็นั่นนะสิเฮ้มันยังไงกันวะ
1: หลงทางอ่ะ
2: เป็นไปไม่ได้หรอกเราเดินมาออกกลุ่มใหญ่อ่ะเห็นกันอยู่จะหลงทางไปได้ยังไง
3: แต่วุฒิก็หายไปแล้วนะหายไปวิกกี
4: ้อะไรหรอว่า
2: อะไรเนี่ย
3: เขาไปกับเมียของเขา
4: ราตรีราตรีเอาตัวไป
1: ราตรี
0: เออแม่แล้วถูกราตรีเอาตัวไปแง่ๆเลย
2: เดี๋ยวราตรีน่ะคือใครทำไมเขาเอาวุฒิไปอ่ะ
0: ราตรีก็คือผีครับ
2: ผี
0: ครับ
2: บ้ากันใหญ่แล้วอะไรก็ผีทั้งนั้นแล้วนี่แกเธอไม่พูดอะไรกันเลยเหรอ
4: มันพูดอะไรไม่ออกหรอกสิเลเดชพูดเราก็เจอมาแล้วกับตัวเอง
2: โอ้ยบ้ามากๆเลย
4: คืนนี้ถ้าเราไม่ได้ผีราตรีช่วยเราคงเสียคนและถูกฆ่าตายไปแล้ว
2: กูปวดกระบาลจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ย
3: แม่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะปิดบังมีอะไรก็พูดกันให้รู้ซะเลยดีกว่าไหนๆเรื่องมันก็ปิดกันไม่ได้แล้ว
1: เชื่อไม่รู้จะเล่ายังไง
0: ก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแหละครับเป็นต้นเรื่องต่อไปต้องพี่เมธเราพี่วิกกี้พี่บุ๋มเล่าต่อไปก็แล้วกันว่าเรื่องมันเป็นจังไดมาจังไดแม่นบ่

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: อะไรกันเนี่ยเธอสองคนหนีไอ้พวกอันธพาลมาได
2: ้ถ้าจะพูดกันแล้วคราวนี้เราพลาดท่าเสียทีมันถนัดใจ
1: อ
2: ้
1: าวพลาดท่าเสียทีแล้วหลุดมาได้ยังไงหรือว่ามันปล่อยหลังจากที่ต้องสังเวยมันไปเรียบร้อยแล้ว
2: จะบ้าเหรอพูดเข้า
1: ก็แล้วมันยังไงกันเล่าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวถูกจับเดี๋ยวหนีมาได
2: ้พูดแบบนี้น่าต่อยปากนะ
1: เป็นงั้นไปก็เราไม่เข้าใจนี่ว่า
3: เราเสียทีถูกมันจับไปมันพยายามปลุกปล้ำเราไม่ยอมสู้กับมันสุดฤทธิ์แต่สู้มันไม่ได้อีตอนจะถูกมันปุยปุยยำเข้าใจคำพูดคำนี้ไหมปุยปุยยำคืออะไรหรือว่าจะต้องให้อธิบายให้ละเอียดอีก
1: เอาละผ่านมาต่อไปเลย
3: ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ตามใจว่าไอตอนที่จะพลาดท่าให้มันนะแต่เราก็รอดพ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่ใช่เพราะมันเวทนาสงสารแล้วนะแต่เพราะว่าผีมาช่วยเรา
1: โชคดีที่ผีมาช่วยเดี๋ยวคนบ้าบออะไรของเธอชื่อผีหรือว่ามีจริง
3: ๆมีจริงๆไม่งั้นเราไม่รอดมาหรอก
2: แต่ผีนี่ไม่ใช่ชื่อคนเป็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมาช่วยเราทำเอาเจ้าผู้นั้นตกอกตกใจแผ่นนี้กระดุดกระดุดเราจึงรอดกลับมาได
1: ้ผีช่วยคนMy God เป็นไปได้ยังไงที่ผีมาช่วยเธอให้พ้นจากมือของไอ้พวกอันธพาลนั้นได้อะ

0: เราเองยังงงจนถึงเดี๋ยวนี้เลยตอนที่พวกอันธพาลกำลังจับเราอยู่ดีๆก็ร้องว่าผีผีแล้วก็ลุกหนีเอาดื้อๆอย่างตกอกตกใจน่ะ
1: เราก็เหมือนกันหมดท่าป้องกันตัวเองแล้วเชียวมันก็ร้องลั่นว่าผีหลอกเพนนี้ไม่เหลียวหลังเลย
2: แล้วทำไมเธอสองคนจึงมั่นอกมั่นใจว่าเป็นผีจริงๆหรือพูดตามเสียงไอ้พวกอันธพาลนั่นน่ะฮะ
0: มันพูดยาก
2: ขะโถเอ้ยมีอะไรก็บอกมาเท่านี้ก็จบเรื่องไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย
0: ฉันหมายถึงว่าพูดไปอ่ะคงหาคนเชื่อยาก
1: เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเขาบุ๋มพวกเธอก็เคยเห็นแล้วว่าพวกเราเคยทำอะไรบ้าๆบอๆบางทีบักหำก็เห็นว่าเราลงไปเดินทั้งที่เราเองก็ไม่รู้เรื่องบักหำว่าผีอำ
3: โอ้ยแมนครับมันเป็นจังสันอีหลี
1: นั่นแหละเราก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริงแต่เชื่อไหมว่าฉันกับบุ๋มน่ะฝันก่อนหน้านั้นต่างคนต่างฝันมิน่าเป็นไปได้ก็เป็นไปละเราฝันเหมือนกัน
2: ฝันเหมือนกัน
1: ใช่ฝันว่าดั้งเดิมทีเดียวนะจะเรียกว่าครั้งต้นตระกูลไทยก็ว่าได้แท้จริงเราก็เป็นคนอยู่แถวเนี้ยมีเพื่อนรักอยู่ด้วยกัน3คนแต่ไม่ได้ชื่ออย่างทุกวันนี้แล้วเราก็ถูกไอ้พวกอันธพาลกลุ่มนั้นน่ะถูกเราเอาไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งเราสองคนมาเกิดใหม่แต่เพื่อนรักคนนั้นยังไม่ได้เกิดแล้วเพื่อนรักคนที่ไม่ได้เกิดนั่นแหละเป็นผู้มาช่วยเราพ้นมือไอ้ผู้อันธพาลซึ่งเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติปางก่อน
2: ไปกันใหญ่นะ
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นก็ผูกพันกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วผู้ที่ช่วยเราก็เป็นผีชื่อราตรี
3: โอ้ยแง่ๆเลยพี่บุ๋มแมนโคตรผมเจอกับซื้อราตรีคือกัน
2: แกแน่ใจเหรอบักคำ
3: โอ้ยสาบานหายังได้เลยแค่นี้แค่นี้ตกน้ำบอมแบมเลยครับ
2: อะไรกันวะเป็นไปได้ยังไง
4: ผู้หญิงคนนั้นแต่งชุดขาวเป็นชุดนอน
3: ถูกต้องเลยพี่เมธ
2: นายเป็นไปด้วยหรือว่าเมธ
4: ไม่รู้สินะช่วยฉันจะไม่พูดละแต่มันเจอกับตัวเองเข้าเมื่อเรื่องมันปิดไม่มิดมันก็ต้องพูดกันละ
1: เป็นไงมั่งเดชเราสี่คนเนี่ยเจอวิญญาณคนเดียวกันทั้งที่ต่างคนต่างไม่เคยเล่าสู่กันฟัง
2: เป็นไปได้อย่างนี้เชียวเหรอ

0: แกไม่ต้องทำหน้าเซ่อๆงั้นหรอกวะฉันเจอมาแล้วจริงๆนะแล้วก็จำได้ไหมอีตอนที่พวกมันวิ่งลุยน้ำมาเจอเราไอ้พวกอันธพาลมันยังร้องบอกว่าผีหลอกผีดักหน้ามันถ้าได้ที่เป็นพวกเราเล่นก็ได้จะยืนงงไง
1: ฉันว่าตอนนั้นมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ใกล้ๆเรานะ
0: ฉันกลัวใช
2: ่ที่เราสองคนรู้ว่าผีของราตรีมาช่วยเราเพราะขณะที่พวกมันหนีเตลิดกันหมดแล้วเราก็หลงป่าไม่รู้จะออกทางไหน
3: แทบจะกลั้นใจตายราตรีก็แสดงตัวให้เห็นและบอกไม่ให้ตกใจกลัวเธอคือเพื่อนเราจะพาเราออกมาจากป่าเพราะว่าตอนนี้กำลังหาตัวเราสองคนวุ่นวายแล้วเธอก็สั่งให้เราเดินตามไปแล้วก็ตามจนออกมาพบพวกเธอที่ลำธารนั่นแหละ
4: สาธุโอ้ยราตรีนี่เป็นมูของพวกพี่ๆเนาะครับเนาะ
0: แต่นั่นแหละเธอกับเราอยู่คนละโลกกันแล้วนะตรงนี้แหละทำให้เราเกิดปัญหา
1: แต่ฉันก็ยังสงสัยนะมาเกี่ยวข้องกับทรงวุฒิได้ยังไงเพราะทุกคนมีความเห็นเหมือนกันว่าวุฒิหายไปอาจจะหลงไปกับราตรี
0: ถ้าจนใจนะที่จะตอบถามข้อเนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงเด
1: ชแกล่ะบังคำมีคำตอบมั้งไหม
4: โอ้ยเต็มพุ่งเลยพี่เดชแต่ข้อนี้หาคำตอบบ่พอครับ
1: โถ่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: Fora B

คุณผู้ฟังคะทุกวันที่ดวงตะวันจับขอบฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่แม้นวันวานจะผ่านไปด้วยใจที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างโดยเฉพาะเมื่อผิดหวังอย่าจมปลักอยู่กับความทุกข์นานข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีมีมุมมองที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆใจเป็นของเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เคยบอกว่าใจของเราถ้าจะให้สุขมันก็สุขถ้าจะให้ทุกข์มันก็ทุกข์ต้องยอมรับว่าเวลาที่ผิดหวังมันทรมานเหลือเกินแต่คิดซะว่าถ้าเจอบ่อยๆเราจะเตรียมตัวได้เร็วขึ้นวิกฤตเตรียมตัวเราไว้เพื่อคำนี้ในวันข้างหน้าทุกวันที่ยังลืมตาอยู่ในโลกนี้แค่ทำดีต่อไปเรื่อยๆอะไรไม่ดีก็อย่าพยายามให้มันอยู่กับเรานาน Mass FM ขอเป็นกำลังใจขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีบ่มเพาะและงอกเงยงอกงามเบ่งบานในใจของทุกๆท่านด้วยนะคะจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM ค่ะ

0: และลงเป็นลำดับเมื่อเรามองเห็นตนเองเอาชนะปัญหาได้เราจะพบความปิติความสุขในจิตใจของเราเองนี่คือวิถีทางที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคนเต็มคนที่ถือเอาปัญหาเป็นสิ่งท้าทายเพื่อทดสอบศักยภาพอันใหญ่หลวงของความเป็นมนุษย์ที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนสัมผัสอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพดีเชื่อมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่รายได้ที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งลบลีความคับข้างบนท้องถนนการจราจรวันนี้ทั่วเมืองเชียงใหม่น่าจะมีความแออัดนะคะมีโชคพลาซ่าค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพจากผู้ผลิตในพื้นที่สินค้าแปรรูปสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเปิดโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนความรู้และร่วมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน2วันค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะพบกันที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าอาหารปลอดภัยเกษตรกรยั่งยืนผู้บริโภคสุขภาพดีมาร่วมสนับสนุนสินค้าอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนเชียงใหม่และร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดไปด้วยกัน26 27 9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลาเริ่มสรรกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: ้นชื่อใหม
1: ่ความจริงใจสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจด้วยเหตุที่เกิดจากความจริงและความซื่อสัตย์ส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันและดีกว่าคู่แข่งคือความจริงใจอันเป็นศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่เราให้ความสำคัญกับงานที่เราต้องทำถ้าเราต้องการความหวังดีเพื่อนพ้องความคิดที่ชัดเจนความจริงใจความเข้าใจความซื่อสัตย์ความอดกลั้นเราต้องมีลักษณะเหล่านี้ซะก่อนความก้าวหน้าของมนุษย์ตามธรรมชาติต้องเริ่มจากบุคคลไปสู่ครอบครัวชุมชนรัฐประเทศไปจนถึงโลกโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นหนทางเดียวสู่ความก้าวหน้าไม่มีสิ่งใดที่จะแทนที่ความเป็นตัวของตัวเองความดีงามและความจริงใจในการให้บริการที่แท้จริงเราต้องเสริมสิ่งที่เราไม่อาจวัดหรือซื้อได้ด้วยเงินซึ่งก็คือความจริงใจและความดีงามถ้าเราไม่มีสองสิ่งนี้เราก็ไม่อาจมอบบริการที่แท้จริงให้กับลูกค้าเพื่อนบริษัทหรือชุมชนของเราได้เลยค่ะ

0: สินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อดีลพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสาลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Super Cup Scoopy Tiano Plus Lead Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

เมื่อพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งอาจจะเป็นผลไม้ที่ดูหายากในแต่ก่อนนะคะหากจะพูดถึงมะเดื่ออาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนึกถึงมะเดื่อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะแต่วันนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะถือว่าผลไม้ชนิดนี้ที่ชื่อว่ามะเดื่อฝรั่งมีโภชนาการสูงอันดับ1ใน10ของโลกซึ่งปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าหาไม่ยากในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รู้จักมะเดื่อฝรั่งมากขึ้นจากโครงการหลวงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมะเดื่อฝรั่งนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันตกและประเทศในแถบลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปและแอฟริกาเหนือนับว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงติดอันดับ1ใน10ของโลกโดยมะเดื่อฝรั่งแบบตากแห้ง100กรัมจะให้พลังงาน249กิโลแคลอรี่อีกทั้งยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีไขมันต่ำมีเส้นใยอาหารสูงนอกจากนี้แล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B วิตามิน K หรือจะเป็นโพแทสเซียมสังกะสีเหล็กและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของมะเดื่อฝรั่งยังสามารถต้านอนุมูลอิสระเพราะอุดมไปด้วยสารพอลิฟีนอลฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานินที่ล้วนเป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระโดยสารเหล่านี้จะทำลายโมเลกุลหรือเซลล์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งอัลไซเมอร์จอประสาทตาเสื่อมหรือโรคข้ออักเสบอีกด้วยนอกจากนี้มะเดื่อฝรั่งนะคะด้วยความเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงเพราะนั้นเลยช่วยในเรื่องการย่อยอาหารขับถ่ายกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งป้องกันอาการท้องผูกซึ่งจากการศึกษาพบว่าการรับประทานมะเดื่อฝรั่งเป็นเวลา8สัปดาห์ส่งผลให้อุจจาระนิ่มขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการแน่นท้องจึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนว่าการรับประทานมะเดื่อฝรั่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาการท้องผูกและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักอีกด้วยนะคะเนื่องจากมีเส้นใยสูงถึง 9.8 กรัมซึ่งเส้นใยอาหารจะช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้นและดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ก็ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยมะเดื่อจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานและใบมะเดื่อฝรั่งประกอบไปด้วยสารเคมีที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการศึกษาในด้านดังกล่าวนักวิจัยแนะนำว่าการดื่มชาจากใบมะเดื่อฝรั่งอาจช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการบริโภคมะเดื่อฝรั่งก็มีข้อควรระมัดระวังว่าควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะหากมากไปอาจทำให้ท้องเสียได้และผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรเฝ้าระวังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอเนื่องจากการรับประทานมะเดื่อฝรั่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงได้

0: าดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก2500มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989

0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: เสี่ยสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: จริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
3: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
5: Mass FM Your happiness, our happiness

คุณผู้ฟังคะก่อนจากเช้าวันนี้ค่ะขอนำบันทึกของท่านพระอาจารย์ชรชยสาโรท่านเป็นคนอังกฤษนะคะแต่หัดเขียนภาษาไทยด้วยตนเองด้วยลายมือที่ชัดเจนในธรรมะที่กระจ่างแจ้งตามแนวทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบันทึกว่าตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสียโยมแม่อยู่คนเดียวหลังๆอาตมาจึงโทรไปคุยบ่อยๆวันหนึ่งโยมแม่ถอนใจใหญ่แล้วพูดว่าไม่รู้อยู่ทำไมอยู่ไปวันๆไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นไม่รู้อยู่ทำไมเสียงสั่นเครือของท่านน่าสงสารจริงๆอาตมาจึงสั่งโยมแม่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่ทำความดีวันละข้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆก็ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจได้โยมแม่ถามว่าอยู่ไปทำไมคำตอบของอาตมาคืออยู่ไปเพื่อทำความดีวันไหนคนเราทำความดีวันนั้นไม่ว่างเปล่าวันนั้นไม่เป็นหมันความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุขทุกวันนี้เมื่ออาตมาโทรไปที่บ้านก่อนอื่นต้องถามโยมแม่ว่าวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังถ้าทำแล้วอาตมาก็ชื่นชมให้กำลังใจโยมแม่มีความสุขการตอบแทนบุญคุณไม่ได้อยู่ที่การปรนิบัติหรือการรับใช้อย่างเดียวการให้โอกาสให้ท่านทำบุญทำกุศลและรู้จักอนุโมทนาในความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วคือการช่วยสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่สำคัญมากฝากไว้ให้คิดนะคะเพื่อการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในวันเวลาที่ท่านเหลือน้อยเต็มทีที่นี่ Mass FM ขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวนPlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777 ไปกับเขาอี
1: กเลย Refresh, refill the music Chiang Mai Radio, freshen up
2: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening.

Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: We feel the music
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus.
3: Alinamin X Plus.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: Alinamin X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: Alinamin X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: หลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chill My Radio Freshen Up

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกได้จบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซูเปอร์เอลนิโยเดือดเสี่ยงตายจากความร้อน 4.5 แสนคนไทยติดกลุ่มเสี่ยงนักวิจัยจาก Climate Impact Lab มหาวิทยาลัยชิคาโกเปิดเผยรายงานเมื่อวันที่23กันยายนว่าความร้อนรุนแรงจากเอลนิโยในปีนี้อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศร้อนทั่วโลกมากถึง 451,000 คนในช่วงเดือนกันยายน2569ถึงกุมภาพันธ์2570รายงานชาติว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดอาจเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีปกติโดยไนจีเรียมีแนวโน้มได้รับผลกระทบหนักที่สุดอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นราว 31,400 คนตามด้วยอินโดนีเซีย 19,300 คนและซูดาน 17,600 คนเฉพาะภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาซึ่งรวมถึงไนเจอร์แชกไนจีเรียและซูดานคาดว่าอากาศร้อนจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 66,800 คนส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เวียดนามไทยและกัมพูชาอาจมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 19,400 คนนักวิจัยยังเตือนว่าตัวเลขอาจสูงกว่านี้หากเอลนิโยยืดเยื้อไปถึงปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของโลกเช่นอินเดียและปากีสถานซึ่งจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและมีความเสี่ยงต่อความร้อนสูงเป็นพิเศษClimate Impact Lab เปรียบปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้ว่าเป็นภาพจำลองจากอนาคตเพราะอุณหภูมิที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาจกลายเป็นสภาพอากาศปกติในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าพร้อมเรียกร้องให้เร่งเตรียมมาตรการรับมือในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากความร้อนซูเปอร์เอลนิโยอาจทำให้โลกเผชิญวันร้อนจัดเพิ่มขึ้น 44% และมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มสูงสุด 451,000 คนใน6เดือนแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยไทยรวมอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมกัน 19,400 คนนักวิจัยชี้ว่าอุณหภูมิรุนแรงครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่โลกจะเผชิญบ่อยขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องเร่งรับมือทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Fresh Refill The Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009 Refresh Refill the music

0: ได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: ายเรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719

บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ขอ

0: ให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the musicRefresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ถูกรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: คุ้มผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: บ่ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Refresh Refill the Music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Nostar เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chill My Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
0: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening, you're listening.

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ไทยสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: Radio Twilight.
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำ

6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคา

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร 053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
0: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Upสนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกโดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10ถึง30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม

0: เต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500 มมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500 มมกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไถน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพจันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570

0: เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดและเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อหันเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชโยธรเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแกดและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดลงน้ำตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนที่อาสา
5: Refresh Refill the Music
6: Chang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Hi Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
0: Refresh Refill The Music

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

Chillmate Radio, freshen up.

0: fresh, reveal the music.
1: If they let me, we hate her.

และสมบูรณ์ครบ32 5คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรัก

กับโยมปอออกแม่ออกทั้งหลายอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจต่อญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้ขอบใจนักนึกขอบใจละลายถ้ามีการรับฟังอยากจะโทรแจ้งเออตมาภาพก็โทรมาได้หมายเลข0819503471 0819503471นะโทรมาได้เนอะว่าโทรมาจากบ้านนั้นชื่อนั้นนะติดตามฟังรายการนี้ก็เป็นการกำลังอกกำลังใจกันเนาะถ้าจะอู้เป็นภาษาคนก็ว่าเชียร์กันยกย่องกันนิมนต์เตะต่อไปอู้ต่อไปเนาะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของคนอย่างใดก็ตามภาษาพระกับภาษาคนนี่อย่าพลิกแผกกันไปหน่อยหนึ่งแต่ยังได้ก็ตามเอามาปูชาพระรัตนตรัยดีกว่าเนาะใบพระนบธรรมสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งใจเน้อญาติโยมเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านมัสการพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจริยคุณังอุป

ปัจจยคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์อุปัชยะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิทธิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสาสัทโธ

สวากาโตปะกวาธาตโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา

Sangho Yatitang Chattari Purisa Yukani Atha Purisa Pukala Esa Pakawato Savaka Sangho Ahunayo Paunayo Takilayo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketang Lokat Sati Yantun Nimitang Avamangkalanja Yochapana Pochakuna Sasato Papaka Otosupinang Nagantang Sangkanupabena Vinasamento Yato ang pakine aliyanya chati yachato Napichana misanjitya panang jivita voropeta Tena sanjena sotite otu sotika patsa Kocang kosa di sangkato tambanang bijayota ha Biri yang piti pasati Kocang kaca tak sabare Semadu peka kocang kasa Tete sebatas sina Munina sambatak kata Pabita pauli kata Sangvatanti apinyaya Nipalaya japodiya Etena satyavatjena Sotite otu sapata Ekatsaming samayena to Mukhalanan jakatsapang Silane tukite titsawa Pochangke satate sanye Tejatang apinantitowa Roka mutjing sutang khane Etena satya vachena Sotite otu sapata Ekatha tamma la chape Khelan yep na pipirito Chundate re na tanyeva Panapitowa na satalang Sammotito vaja apata Tamma buddha sitana so Etena satya vachena Sotite otu sapata Paina teja apata Tinnan lampi maisinang Maka atakile sawa Patanu pate tamatang Etena satya vachena Sotite otu sapata Sakatua putra ratanang Osatang utambang warang Hitang deva manusatang Putra tejena sotina Natsantu patawa sapet Tukhavu pasamentu te Sakatua tamma ratanang Osatang utamang palang Palila upasamanang Tammate jena sotina Natsantu patawa Sape paya upasamentu te Sakatua sangka ratanang Osatang utamang palang Ahunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sapero kabupasamentu teh
มสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังบาลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชะยะมังกะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังบาลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชะยะมังกะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังบาลังเอเตนะสัจจบัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณัตตะวิจโยตัมโบโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตตะยะตัง ตวง กัน อะ อิ เต วะ เต ปะริวัจเจลัจจคันเต อมนุสสยิ ปะวะเคปยัคเทนะเกวิเศปุตเตอะกัลมะระเนนวาสัพพะสัมมามะระนะมุตโตทัพเปตุกัลมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโพสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตโพสุขิสัทธาริกขิตังจินติตังปุพพชังคะระนังวจนังคะรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตงันโพชฌงคปริตยันตุนิมิตตังสักกตัวนัตติเมอติอุณัสสวิจัยโยแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมทั้งหลายได้ตะลงโลกาเปียติในสรีระร่างกายยุกยากินก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันเกิดมีในสรีระร่างกายตนข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสวงหาย มีความสุขกายสบายใจแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลและใกล้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปก่อนมีโชคมีใจปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยจรภัยอุปติภัยและโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาขายอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นบัญญัติยอมทำการค้าการขายทำการงานอยู่ในตำแหน่งใดก็จำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโดสุขขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเกิดขึ้นได้ทุกขณะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
บสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าวันนี้บ้านกูจะไปตกเนอะก็ไปตกหนองตองปุ่นนี่นะมันก็ถึงขับบังคับมาได้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่มาจะเกิดลูกผู้เจ้าไข้ซิกที่เป็นบ้านั่นนะมันห้ามมาได้ฉะนั้นโยมทั้งหลายนับตั้งแต่เมื่อตะวันบานมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงโยมก็ผ่านสมาก็ผ่านและต้องผ่านต่อไปจนได้120ปีตะวันนี้หนองตองไม่มีฝนตกมืดครึ้มมาเหมือนกันแต่บะตกพ้นบะตกทางกรุงเทพหนักถ้าว่าฉันเจ้าแล้วก็ไปวัดรอยเคาะท่านพระครูเปิ่นดำบุญอายุวัฒนมงคลได้72ปีนิมนต์ดูเจ้าดักหลายพอสมควรเช้าวันนี้หลวงพ่อเทพปริยัติวัดเจ็ดยอดเป็นประธานสงฆ์ก็มีเมตตาธรรมจากครูบาเจ้าเทืองนาทสีโลวัดบันเด่นอำเภอแม่แตงก็มานั่งเป็นเก้าเป็นกันเออท่านพระครูนะคณะสงฆ์มีสาธุเจ้านักมีญาติโยมหลายท่านหลายคนจากหลายบ้านหลายจองมีการสืบโอลาจตาเออก่อนเอออย่างกันเรียบร้อยก็ฉันเพลต่างตนต่างกับกลับมาถึงวัดก็ไปตานต้นเงินต้นทองที่วัดต้นแก้วตำบลหนังดงตำบลอุ่นคงเออขอบใจที่ญาติโยมบรรละฮีบรรละหอยบรรละปะเพณีอันดีอันงามเรื่องการตานกุยสลากก็ดีอันยังก็ดี

มันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาเลี้ยงกันบางตีก็คาราโอเกะไปลงตัวบางตีก็ดนตรีต้นโกยแท้มันสักเท่าใดแต่ว่าไปทุ่มเทเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์นักมันก็เลยเสื่องเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วโยมทั้งหลายก็เอาข้อเนี้ยเหตุเนี้ยมาอู้มาจากบาปบัตตานะโกยสลากเถืองเสี่ยงนักก็เพราะบ้าเอาไปกินของเพิ่นเพิ่นก็ต้องมากินกับเอาเสี่ยงกับเรากับลิตรเบียร์เป็นหมื่นเป็นหมื่นแต่ยอดตายยะตานก็ตามศรัทธาจะได้ก็ได้ฉะนั้นเสียดายไปลบล้างประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไปอ่ะเพิ่นตานกันอย่างน้อยก็เป็นการเติมบุญเอื้อแก่ตัวเองต่อบุญต่ออายุแก่ตัวเองและอย่างน้อยก็ได้ตานหาผู้ที่จากไปอันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติวงศากาเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เขาเคารพนับถือกันเอาได้กินได้ตานแผ่ผ่ายายบุญไปถึงท่านเหล่านั้นฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมยุคปัจจุบันจานข่อยสลากก็บ่ค่อยมีละเพราะว่าวัดเพิ่นบ่วัดตัวมันอย่างเดียวกันหมดฟื้นขึ้นมายากแต่ก็ต้องขอขอบใจที่บางที่บางแห่งบางคนก็ยังได้กระทำกันอยู่รักษาไว้ตะวันนี้ตอนค่ำตอนคืนก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้สาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังได้มีโอกาสนั่งอู้นั่งจากกับโยมที่มาวัดอู้ถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยอู้กันเนี่ยญาติโยมสนทนาเสวนากันเนี่ยมันม่วนถ้าอู้เป็นภาษาคนก็แลกความหูกันแลกภูมิปัญญากันก็มาเป็นทุเจ้าก็ไม่ใช่หูเหี้ยจะประตกประเสียงมันก็เหมือนกับญาติกับโยมฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างบางอู้ต่างคนต่างถามกันต่างคนต่างตอบกันมันก็เป็นการแลกสิ่งที่บ่ฮู้เฮาก็ได้ฮู้นะเพิ่นก็เช่นเดียวกันก็ได้ฮู้จากเฮาไปเฮาก็ได้ฮู้จากเพิ่นแต่ขออภัยโยมอย่างหนึ่งต้องลดทิฏฐิลดมานะในการนั่งสนทนาธรรมกันเนี่ยถ้ายังมีทิฏฐิมีมานะอยู่ปวดหูอยู่ถือตัวว่าหูคนเดียวคนอื่นบ่ฮู้กันเดียววงมาถึงแตกกันวงมาถึงแตกอันนี้ก็นั่งคู่กันเกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลบัดเอารักษาแท้เนี่ยจัดหน้าจะเป็นจะได้พ่องดุโอ้เอาจัดหน้าใครรู้ว่าอันนี้ส่งนักษาศีลจะมาเขาอู้ฟังว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติเอาจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลจะถึงเมืองนิพพานได้ก็เพราะศีลถ้าจะอู้ไปตามแต่ละข้อละข้อก็ยืดยาวพอสมควรคนที่มีศีลเนี่ย มันเป็นคนมีธรรมถ้ารักษาศีลได้ก็มีธรรมะได้อย่างข้อหนึ่งเนี่ยเอามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประโคมเองเต็งเต็บทรมานทรกรรมเนี่ยเขาก็มีธรรมะหลักคือมีเมตตาธรรมมีความปรารถนาดีมีความรักต่อสัตว์ต่อมนุษย์มองถึงความเจ็บป่วยมองถึงความตายของสัตว์และของคนมันเหมือนกันหมดมีกรุณาความเอ็นดูสงสารต่อสัตว์ต่อมนุษย์คิดจะช่วยปนปนทุกข์ปนยากครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกว่ามีอานิสงส์เนอะ 1. เกิดมา

จะเป็นคนมีร่างกายสมส่วนเป็นคนพิกลพิการนี่แน่เนาะถ้าใจเอี่ยมใจโอดแล้วก็ฆ่ากกแข่งไก่กกแข่งหมูฆ่างัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านั้นฆ่านี้มันจะเกิดมาสมประกอบยากหน่อยแต่ถ้ารักษาได้ในเกิดมามันจะสมส่วนดีบ่พิกลพิการเดี๋ยวเกิดมาจัดไหนจัดใดจะเป็นคนเกลียวกล้าว่องไวเป็นคนมีกำลังบัญชาก็เพราะอดีตชาติอ้อมได้ไปทรมานทรกรรมไผไม่ได้ทำเมื่อเปิ้นได้ทุกอกทุกใจไม่ได้ทำเมื่อเปิ้นแข้งขาดขาขาดตีนมือขาดตาบอดไม่ได้ทำเป็นอย่างนั้นเอาได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยเหลือเปิ้นเกิดมาจัดนี้สุขภาพแข็งแรงกำลังวัญชาดีมีความว่องไวดีและอีกประการหนึ่งก็เป็นคนที่อ่อนโยนมีไววาจาไพเราะเพราะพิ้งเป็นคนที่มีเสน่ห์แก่คนทั้งหลายเพราะคนอักษาศีลเนี่ยญาติโยมมันเป็นคนใจบุญไม่ก็ใจมันก็เย็นแหละใจมันก็สงบการอู้การจาคนมีศีลถ้าใจมันมีแต่เมตธรรมเมตตาธรรมจะอู้ม่วนเกิดมาจากนี้มีวาจาไพเราะดีอีกประการหนึ่งนั้นเขามาไปฆ่าไผ่ไปทำร้ายไผ่ท่านทั้งหลายก็มีไผ่มาคิดทำร้ายเอาได้ไปทางใดก็ปลอดภัยเพราะมีไผ่แน่จะจ้องจะคิดทำร้ายจะฆ่าตัวเราเพราะเราบ่เคยคิดอย่างนั้นอันนี้ส่งติดตามมาโรคภัยข้าเจ็บเบียดเบียนน้อยไอ้แคกๆอย่างทุกเจ้าเนี่ยเบียดเบียนโรคภัยก็เจ็บเตื่อก่อนนักเขาอาจจะไปทำสิ่งที่มันนักต่อเปื่อนร่วมโลกคือมนุษย์และสัตว์ใดๆฉันทุกชนิดฉะนั้นบางคนนี่ปัญหาจ่าได้แต่เจ็บเป็นจึงเหมือนนักหนาป้าป้านเนี่ยสักเท่าใดเมื่อยมีกะเป็นไข้มีแต่บัดนักฉะนั้นโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนน้อยที่สุดแล้วก็ย่อมเป็นคนที่มีอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนเพราะเอามาฆ่าไผ่เอาไปบั่นทอนชีวิตไผ่เอาเกิดมาจากนี้อายุมั่นยืนยาวกำลังบังชาดีใจดีอู้ม่วนดีนะลำบัตุไผ่มาเบียดเบียนตัวอันนี้ก็คงจะเป็นอานิสงส์การรักษาศีลแม้แต่ข้อแรกก็ฝากไว้ก็พอออกโดยนั่งอู้นั่งจากกันไปมาถึงเวลาเพิ่งก็ลาปิกวันหน้ามีโอกาสมาเนิ่นก็จะมาอยู่หรอกวันนี้ก็เลยมาอู้ญาติโยมฟังก็เข้าใจว่าคงจะเป็นประโยชน์นะบ่มากก็น้อยเนอะเอาละอู้จากไปมาเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำและพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสาระธรรมนำท่านผู้ฟังชวนกันคิดพิจารณาถึงปราชญ์บัณฑิตจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันในหัวใจนักปราชญ์ว่าสุจิปุริการฟังการคิดการถามการฟังการคิดการถามแล้วก็การบันทึกไว้นั้นก็เป็นส่วนที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายได้นิยมกระทํากันจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรก็ยังนําเรื่องของปราชญ์ชาวจีนที่เรียกว่าท่านเหลียวฝานสอนลูกหลานในสถาบันครอบครัวมีเรื่องราวดีๆที่ท่านได้รับการอบรมจากพระสงฆ์ของจีนโบราณในสมัยนั้นที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็ทำให้ท่านมาสอนสถาบันครอบครัวแต่ปัจจุบันอาจจะสวนกระแสลูกหลานไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ฟังคำสอนของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็จะไม่ค่อยมีความหมายในคำสั่งสอนการเตือนสติหรือแง่คิดต่างๆอาจจะสวนกระแสลูกหลานอาจจะย้อนไปแนะนำพ่อแม่แนะนำลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เป็นคนสูงอายุพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหม่อนแม่หม่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องยอมรับการสวนกระแสของโลกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโซเชียลมีเดียเรื่องของ AI ก็เข้ามามีบทบาทดังนั้นวันนี้ก็คงจะได้สานต่อเรื่องของคำสอนที่ท่านเหนี่ยวฝานสอนครอบครัวผ่านไปแล้ว7ข้อในข้อที่7ว่าไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็ต้องหมั่นบริจาคทุกวันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนมีสตังก็ไม่ยอมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือในการกุศลที่เป็นสาธารณะหรืออาจจะไปทำบุญตามสาธารณสถานหรือตามวัดวารามต่างๆจะการบริจาคจะในช่องทางของรูปแบบสมาคมมูลนิธิองค์การกุศลก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็การที่หวงแหนไว้ตนก็ไม่ได้กินตนก็ไม่ได้ใช้คนที่อยู่ในครอบครัวลูกหลานญาติมิตรก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็เลยกลายเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรทำนองนั้นวันนี้พูดถึงข้อที่8ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมธร รมะถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นประทีปสองทางของชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวเมื่อเรายอมรับนับถือคำสอนที่เป็นธรรมะทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือมหายานก็ตามก็จะต้องมองไปข้างหน้าให้สว่างสวัยชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องดุจดังคนมีในตาสายตาดีย่อมมองเห็นใกล้และไกลย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้คนโบราณท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเป็นการทำรงไว้ซึ่งฟ้าดินและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลผสมประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดไปแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หาไม่ได้ต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดสรรพสิ่งจากธรรมะธรรมะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ธรรมะมีอิสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปจะไปให้พ้นโลกก็ได้เพราะธรรมะเมื่อลูกเห็นสารที่บูชานักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือเห็นคัมภีร์โบราณเป็นธรรมะอันสูงส่งมีคุณค่าลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีสิ่งขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแผ่ธรรมะทำลงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะจึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่รู้ซึ้งในพระกรุณาที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าถ้าลูกทำได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าและได้ถวายความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณแด่พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อทำลงไว้ซึ่งธรรมส่วนข้อที่9เคารพผู้อาวุโสเกิดก่อนอย่างไรนั้นในสถาบันครอบครัวย่อมมีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวที่มีอาวุโสกว่าเราเราต้องเคารพรักรู้จักปรนิบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุขให้ความสุขความสำราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแจ่มใสเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันพูดจากันด้วยวาจาอันไพเราะนานไปก็จะเป็นผู้มีนิสัยอันดีงามในประเทศจีนในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นย่อมมีฮ่องเต้เป็นประมุขที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีเหมือนกษัตริย์ในบ้านเราหรือกษัตริย์ในต่างประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเองอย่าอวดดีทำผิดโดยคิดว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็อย่าเมาอำนาจจนตัดสินโทษด้วยอารมณ์อย่านึกว่าพระองค์ไม่ทรงทราบแล้วทำไปด้วยความลำพองใจโบราณท่านจึงกล่าวว่าการรับใช้ฮ่องเต้ก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญและความสุขสมบูรณ์ให้ถ้าลูกทำดีพอข้อที่สิบนั้นรักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเองมนุษย์จะทรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็ด้วยจิตใจที่มีเมตตากรุณาการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือใจตัวเองเริ่มปลูกฝังจิตใจให้มีเมตตากรุณาก่อนการสั่งสมคุณธรรมใดๆก็ต้องเริ่มที่จิตใจมีเมตตากรุณาเช่นกันในสมัยราชวงศ์โจนั้นก็ก่อน ปีคริสตศักราช1100ถึงคริสตศักราช771ท่านโจกงซึ่งเป็นใจเสี่ยงของพระเจ้าเฉิงอ๋องได้แต่งหนังสือตำราเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจลี่อันเป็นต้นตำรับที่ราชวงศ์ต่อมาถือเป็นแบบฉบับว่า การบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตง่ายแก่การตั้งครรภ์ของสรรพสัตว์ฉะนั้นการเส้นสวงบูชาในเดือนนี้จึงห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่าอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจกงท่านนักปราชญ์เมืองจื้อก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ดีย่อมอยู่ห่างไกลจากโรงครัวที่มีการฆ่าสัตว์เพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองแล้วได้ท่านผู้ใหญ่แต่ในเวลาการก่อนจึงไม่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์4ประเภทก็คือประเภทสัตว์ที่ได้ยินเสียงเขาฆ่าประเภทสัตว์ที่เห็นเขากำลังฆ่าประเภทสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เองประเภทสัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เรากินเราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แต่ต้องเนื้อสัตว์4ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อนก็เริ่มฝึกเสียแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งมวลล้วนมีชีวิตจิตใจเช่นเราเหมือนกันทุกคนทุกตัวตนทุกสัตว์การนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนน้ำร้อนนั้นการนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนเพื่อจะทำเครื่องนุ่งห่มที่นิยมว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้ก็เป็นบาปกรรมไม่รู้ตัวความจริงผ้าไหมไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่าจะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะดีกว่าแม้กระทั่งการถางดินฆ่าหนอนก็ล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเกือบทั้งหมดล้วนแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตัวเองต้องทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมือที่ตบยุงบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนตัวสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ได้นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆก็มีคำกราบโบราณอยู่บทหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจในเรื่องที่น่าสนใจอยู่แม้ว่าในเรื่องราวที่กล่าวถึงนั้นพ่อจะกล่าวสอนว่ารักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียงในยามค่ำคืนดูเถิดว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงใดการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายเท่าไหร่ก็คงไม่หมดจะถือหลักสิบประการนี้แล้วลูกก็จะแผ่ขยายการทำดีให้กว้างขวางออกไปเองการสั่งสมคุณธรรมให้ครบ 10,000 ครั้งก็จะอยู่เพียงแค่เอื้อมนะครับก็เป็นโอวาทของท่านเหลียวฝานสอนลูกทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโอวาทที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีเรื่องของคำสอนที่ให้ถ่อมตัวถ่อมตนล้วนแต่สอนให้ทำความดีส่วนข้อนี้ท่านสอนให้รู้จักการถ่อมตัวถ่อมตนวางตนในการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการถ่อมตนไม่อวดดีว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นจะได้ไม่มีเรื่องกับใครไม่กล้าทำความชั่วสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองยังทำความดีไม่เพียงพอแล้วจะมีความก้าวหน้าในการฝึกฝนตนเอง และไม่เพียงแต่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ยังต้องรู้จักฝึกตนให้เข้ากับคนในสังคมได้จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีคัมภีร์เอ็กเก่งได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมตัวไม่จองหองลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตระหง่านยืนทะมึนย้อยฟ้าท้าดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองๆส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปีศาจก็ชอบให้ร้ายคนที่ทรนงตัวเองแล้วก็ยังอภิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนวิชาป้อยกวยนั้นได้แบ่งออกเป็น64หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลยมีแต่ผลดีทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นได้ว่าฟ้าดินเทพยดาผีปีศาจและมนุษย์ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้นในคัมภีร์อื่นๆก็กล่าวถึงเช่นทนงตนย่อมนำมาซึ่งความวิบัติถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญพ่อได้ไปร่วมสอบไร่กับนักศึกษาอื่นๆตั้งหลายครั้งทุกครั้งพ่อจะสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความถ่อมตนจนบางครั้งพ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความถ่อมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อเสียบ้างแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบไร้ได้ทุกทีไปตอนที่พ่อเข้าสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมด10คนด้วยกันพ่อสังเกตดูเห็นว่ามีคนที่อายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงเป็นคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนมีความถ่อมตนอยู่เป็นเนืองนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆว่าคนคนนี้ต้องสอบไร่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้ล่วงหน้าได้เล่าพ่อก็ตอบไปว่าความถ่อมตัวถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้ง10คนนี้มีใครบ้างที่ชื่อที่ซื่อแล้วก็จริงใจเหมือนเขามีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่ได้โต้เถียงสำรวมระวังไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้าดินก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไร่ครั้งนั้นปรากฏออกมาก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประการในปีพุทธศักราช2120พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อไข่จือแซ่เผิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดนี้ดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรม3ประการนี้สมกับที่จะขนานนามเขาว่ากัลยาณมิตรเขามักจะติเตียนใครเจอต่อหน้าใครเจอไม่เคยโกรธหรือโต้ตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพ่อจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปัจจัยนำเขาไปสู่ความมีบุญวาสนาส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์ กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเขาไปสู่ความหายนะเช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนนั้นแม้ฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไร่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซ่เจ้าสอบไร่ได้ในภูมิลำเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึง20ปีแต่ต่อมาจากนั้นจะสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไร่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแซ่เฉียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนำบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิตจับผูกกันได้ก็ตวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตรีบแก้ไขบทความนำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มนี้ก็สอบไร่ได้ปีพุทธศักราช2135พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ทั่วบรรยากาศที่รอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจากเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนที่อวดดีก็จะกลายเป็นคนถ่อมตัวถ่อมตนได้เมื่อพัฒนาตัวเองได้แล้วฟ้าย่อมประทานบุญวาสนามาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไร่ได้ในปีนั้นนั่นเองปีพุทธศักราช2077มีนักศึกษาแซ่จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมาหนานกิ่งเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจึงสอบไม่ได้กลับโกรธกรรมการคุมสอบหาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็หามีเร็วไม่บทประพันธ์ดี

0: Generation R. เป็นสมาชิกกับเบอร์คลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
3: เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่น

0: ดี
1: ทำดีด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมะย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

0: เหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
1: ์พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: พระพุทธเจ้าไปช่วยผู้ป่วยพวกเราจะป่วยไหมคะเนี่ย
4: ป่วยแน
3: ่เอ้ยมีขันธ์5มันก็ป่วยแน่นอนมีร่างกายมันก็ป่วยแน่นอนเนาะลองฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งที่ป่วยนะอันนี้วรรคที่3ละก็เลยคิลานวรรคก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่วยๆทั้งนั้นเลยนะฮะคิลานวรรคเนี่ยข้อที่88เนี่ยน่าสนใจนะเมื่อกี้77 88เล่มไหนเล่มที่18จำไว้หน่อยนะเล่มที่เท่าไหร่นะ18ข้อที่7788อันนี้ฉบับมหามกุฏนะในฉบับมาตรฐานฉบับพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้จะเป็นข้อมาตรฐานของมหามกุฏแต่ถ้าเป็นข้อของมหาจุฬานี่ไม่ค่อยแน่นอนครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนั่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารโน้นมีภิกษุใหม่รูปหนึ่งไม่มีใครรู้จักกำลังอาพาธได้รับความทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเสด็จไปเยี่ยมภิกษุนั้นถึงที่อยู่เถิดนะพุทธเจ้าทราบแล้วเสด็จไปเลยนะธรรมเนียมก็คือภิกษุเห็นก็จะกระวนกระวายลุกขึ้นจะอะไรพระพุทธเจ้าเธอไม่ต้องเธอนอนอยู่บนเตียงนั่นแหละนะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เนี่ยเขาจัดที่นั่งให้ละพุทธเจ้าก็ตรัสฟังคำพูดฟังคำพระพุทธพจน์นะฮะฟังพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าสนทนากับคนป่วยพวกเราก็จำมาไปพูดด้วยนะฮะว่าพุทธเจ้าทักคนป่วยทักอย่างนี้เราเองเจอคนป่วยเราก็จะพูดอย่างนี้คือพูดว่าเธอสบายดีหรือภิกษุเธอสบายดีหรือยังพอเป็นพอไปอยู่ได้หรือพอเป็นอยู่ได้ไหมเนี่ยพอเป็นอยู่หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือนี่อันนี้คือแพทเทิร์นเลยนะอ้าวพวกเราถามไงนะภิกษุณี
4: สบายดี
3: เธอสบายดีหรือหนึ่งนะสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือนี่คือชีวิตตะนะคือความเป็นไปยังพอเป็นอยู่ได้หรือต่อไปทุกขเวทนาทุกเราลงไม่กำเริบหรือเนี่ยทุกขเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือนั่นจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะอะไรนะสบายดีหรือพอเป็นอยู่ได้หรือ
4: ทุกเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบหรืออ
3: าการทุเลาปรากฏ
4: ปรากฏ
3: อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือนี่จำไว้ภิกษุรูปนั้นก็ไม่ใช่เหมือนพวกเรานะคือพวกเราสมมติพอถามสบายดีหรือเราก็จะตอบเร็วๆสบายดีอย่างเงี้ยพระภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้คือจะตายแล้วอย่างเงี้ยอาการเป็นอยู่ไม่ได้แล้วนะจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสด้วยสมาธิจิตจิตนิ่งภิกษุก็ฟังด้วยสมาธิจิตทวนคำตอบทวนคำถามได้อย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าเธอไม่ลำคาญเธอไม่ทุรนทุรายบ้างหรือพระภิกษุก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในความเป็นจริงข้าพระองค์ลำคาญลำคาญมีความทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่พระภิกษุก็ทูลว่าข้าพระองค์ติเตียนตัวเองโดยศีลไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าภิกษุถ้าเธอติเตียนตัวเองโดยศีลไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรำคาญหรือทุรนทุรายไปทำไมภิกษุก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อความหมดจดแห่งศีลเลยพระพุทธเจ้าข้านั้นมาบวชแล้วมากังวลนะยังเรียนวินัยไม่จบยังท่องวินัยไม่ได้ยังเรียนไม่รอบเลยอย่างเงี้ยกังวลนะทุรนทุรายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงเพื่อความหมดจดแห่งศีลแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเพื่อวิราคะเพื่อไม่มีราคะพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุดีละดีละภิกษุดีแล้วภิกษุที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อวิราคะเพื่อไม่ถูกย้อมนะไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าธรรมะที่เราแสดงแล้วล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อวิราคะภิกษุทั้งหลายต่อไปก็เป็นการซักฟอกละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นเป็นยังไงตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ถามไปนะก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นของเราเราเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นบุคคลของเราเนี่ยก็ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุอริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมมาแล้วแล้วก็เห็นความจริงอยู่อย่างนี้นะตามเห็นตามเป็นจริงว่าทำไมคะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเรา
4: ไม่ได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: และ
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: ไม่ได้เป็นบุคคลของเรานะคะเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
4: หูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจ
3: เมื่อเบื่อหน่ายย่อม
4: ไม่ติด
3: ใจวิราคะเมื่อไม่ติดใจเมื่อวิราคะย่อมจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณความรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นก็มีใจชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่ภิกษุนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจบปฐมคีลานสูตรที่หนึ่ง
4: สาธุ
3: ส่วนพระสูตรที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนจากวิราคะมาเป็นนิโรธะคือภิกษุนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อความหมดจดแห่งศีลเลยอย่างเงี้ยยังเรียนพระวินัยไม่หมดเลยยังจำไม่ได้หมดเลยยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าละศีลไปกังวลอยู่เรื่องนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ถามแล้วเธอรู้ธรรมะไปเพื่ออะไรเพื่อนิโรธะเนี่ยเพื่อความดับสนิทไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกใช้ได้ก็เหมือนกันนะเรื่องราวเหมือนกันเป๊ะเลยมีอีกพระสูตรหนึ่งที่อยากจะแถมเนาะแถมเพราะว่ามันสั้นดีนะฟังนะวันนี้จะพูดเรื่องเวทนานะตอนนี้มาเวทนาสังยุตแล้วนะสังยุตที่สองคือเวทนาสังยุตสังยุตที่หนึ่งเรียกว่าสลายตนะสังยุตนะคะเล่มนี้คือสังยุตตนิกายสลายตนะ

ขาเวทนาอทุกขมะสุขาเวทนาอิมาโคภิกขเวติสโสเวทนาฟังแล้วก็รู้เลยใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้นะเวทนา3ประการคืออะไรก็คือสุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์อทุกขมะสุขเวทนาความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะมี3อย่างจากนั้นพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาคาถาก็คือมี4บาทเนาะก็ตรัสว่าตรัสตั้ง2คาถานะสมาหิตโตสัมปชาโนสโตพุทธสสาวโกเวดนาจะปชานาติเวทนานันจะสัมบวังยัตถะเจตานิรุชันติมัคคัญจะ

นี่คือสองคาถานะคะแต่เวลาเขียนเป็นภาษาไทยมันไม่เป็นกลอนเข้าใจไหมไม่เป็นคาถาก็บอกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นนะตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพร้อมสตินะคะย่อมรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและทางดำเนินชีวิตให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนานะคะเพราะสิ้นเวทนาภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วไม่หิวทุกวันนี้คนไม่รู้จักสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดจากผัสสะฮะแล้วผัสสะนี่เราควบคุมได้ไหมคะไม่ได้ฮะเพราะผัสสะนี่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนะทั้งโลกนะมันกระทบเพราะฉะนั้นควบคุมยากมากแล้วหนีไปอยู่ป่าลึกกะจะไปอยู่เงียบๆโอ้โถจักรจันทร์แวบเอาชนุสาหนีเสียงมาเจอเสียงที่ดังแสบหูมากเลยเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นเวทนาเกิดจากผัสสะผัสสะทางตาก็มีเวทนาผัสสะทางหูก็มีเวทนาผัสสะทางจมูกก็มีเวทนาแล้วต่างกันด้วยจึงไม่สามารถควบคุมเวทนาเวทนาจึงเป็นอนัตตาคือเวทนาไม่เป็นบุคคลแต่ความไม่รู้เรื่องเวทนาเนี่ยเห็นอะไรคะสุขเป็นของเราเราเป็นสุขทุกข์เป็นของเราเราเป็นทุกข์เฉยเป็นของเราเราเป็นเฉยผู้ไม่เคยฟังธรรมผู้ไม่รู้จึงแสวงหาสุขกินสุขเสพสุขแล้วไม่อิ่มสักทีเพราะอะไรมันเปลี่ยนอ่ะกำลังสุขอ้าวเปลี่ยนอีกละกำลังสุขอ้าวเปลี่ยนอีกละไม่เข้าใจแสวงหาสุขหาสุขในกามเห็นสวยฟังเพราะดมหอมกินอร่อยสุดๆแล้วก็จนแก่จนเฮ้ยเสพไม่ค่อยไหวละก็ได้ข่าวเข้าไปปฏิบัติธรรมกันเข้าแฮปปี้กันโลกเอาละยายบ้าสุขไปไหนละไปปฏิบัติกับเขามั่งนะเขาเครียดมากเลยวิธีหาสุขไม่ใช่ยากเลยจับมันให้มันเครียดจับมันโดนยุ่ยๆเข้าใจไหมเพราะมันทุกข์เลยเดี๋ยวมันก็สุขใช่ไหมพอสุขมันก็จะโอ้พวกนี้ก็ไปโฆษณาต่ออุ้ยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นสุขมากแท้ที่จริงเขาจะไปดัดสันดานเขาจะไปดัดนิสัยนะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนิสัยใจร้อนนิสัยอะไรพวกนี้เขาค่อยๆดัดนิสัยเท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องสุขนั้นเป็นตัวล่อแต่พวกนี้ก็ไปปฏิบัติกันใหญ่เลยเอ๊ะก็แปลกไปปฏิบัติเสร็จกลับมาก็มานอนแผลก็กินเสพดูกินสุขดูเสพอย่างเดิมเอ๊ะอะไรนู่นมันต้องไปอยู่วัดเลยเอาละพวกนี้ก็ตะกุยตะกายไปอยู่วัดอีกอยากได้สุขวัดไหนสงบวัดไหนวัดดีตะกุยตะกายไปอีกอยากได้สุขแต่เอ๊ะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวเอ๊ะเนี่ยพวกนี้ไม่เข้าใจเลยเป็นผู้ที่หิวอยู่เนืองเนืองหิวอะไรคะหิวอะไรคะตอบดังๆหิวสุขหิวความสุขคุยกับคนนี้แล้วสุขอะไรเดินตามก้นเขาต่อยๆแล้วนะฟังคนนี้พูดอู้ดีจังเล

0: ากอยู่ใกล้นะเสพสุขเดี๋ยวพอทุกข์ขึ้นมาก็อุ๊ยเปลี่ยนคนใหม่เพราะเขาไม่รู้ว่าสุขทุกข์เฉยเกิดจากผัสสะเห็นมีแสงสีกระทบตามีวิญญาณขึ้นมารู้ก็เกิดผัสสะมีเสียงมากระทบหูมีวิญญาณได้ยินก็เกิดผัสสะมีองค์ประกอบ3อย่างอายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วมีวิญญาณไปรู้เรียกว่าเกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเนาะพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความสิ้นไหมคะท่านปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ครบถ้วนแล้วท่านก็มาเห็นอะไรคะเห็นความสิ้นไปแห่งอะไรคะอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณโดยเฉพาะตัววิญญาณเนี่ยเกิดปั๊บสิ้นเลยเพราะมันเกิดปั๊บมันหายไปเลยเนาะวิญญาณเนี่ยสิ้นทีนี้ผัสสะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยกี่อย่างคะ3อย่างนะคือต้องมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ3อย่างจึงจะเป็นผัสสะใช่มั้ยคะเมื่อมีผัสสะจึงจะมีเวทนาใช่มั้ยทีนี้ผัสสะเนี่ยทำไมคะวิญญาณเนี่ยสิ้นตลอดเวลาเลยพอวิญญาณสิ้นตลอดเวลาผัสสะเลยก็ต้องสิ้นตลอดเวลาเข้าใจหรือยังแล้วนอกจากนั้นอายตนะภายนอกยังสิ้นอีกไหมคะเสียงเกิดเสียงสิ้นไปเลยดับไปเลยสิ้นไปเลยเสียงสิ้นไปเลยแล้ววิญญาณทางหูก็สิ้นไปอีกนะฮะก็สิ้นไปสิ้นไปเนาะถ้าเราเอาเสียงให้มันค้างอยู่เปิดเพลงเพลาะแล้วเราชอบก็เปิดซ้ำก็ฉันรวยอ่ะและฉันมีเวลาฉันจะเสพสุขฉันเพลงนี้ฉันชอบเปิดจบแล้วเปิดอีกเปิดจบแล้วเปิดอีกที่สุดมันก็ยังต้องสิ้นอยู่ดีเพราะมันเบื่ออยากฟังเพลงใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันสิ้นจริงๆพระอริยะท่านเห็นความสิ้นนี้ท่านก็เห็นความสิ้นของผัสสะอะไรเลยสิ้นไปด้วยเวทนาก็สิ้นไปเมื่อเห็นความสิ้นไปแห่งเวทนาก็เลยเห็นความสิ้นไปแห่งตัณหาด้วยจะอยากอะไรมันก็สิ้นพอเห็นเวทนาสิ้นแล้วจบเลยไม่มีความอยากได้อะไรอีกแล้วพระอรหันต์ท่านจึงสิ้นเวทนาส่วนปุถุชนหรือผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมก็เห็นแต่ว่าฉันมีเวทนาเข้าใจไหมเวลาสุขกายก็โฆษณาตัวเองว่าไงฉันเฮลตี้ฉันสุขภาพดีฉันมีความรู้สึกสุขเนี่ยยึดว่าฉันเป็นความรู้สึกสุขไปเกทับคนอื่นเดี๋ยววันหนึ่งตัวเองก็ป่วยเป็นโรคชราใช่ไหมคะโอ้ยใกล้ตายเอาลงมาเตรียมรอไว้ที่เคยคุยว่าฉันมีสุขเวทนาก็เปลี่ยนก็ฉันมีทุกขเวทนาที่จริงเขาก็มีสุขทุกทางกายสลับกันอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เขาก็มีสลับตลอดเวลานะทุกคนต้องปวดท้องถ่ายปวดท้องฉี่นะทุกขเวทนาก็ต้องเกิดเป็นปกติแต่เขาไม่เห็นเขาก็โฆษณาว่าฉันมีแต่สุขฉันเป็นคนสุขภาวะดีสุขภาพดีอะไรเงี้ยแท้ที่จริงเวทนาทุกชนิดสิ้นไปจึงไม่ยึดเวทนาเป็นของเราไม่ยึดว่าเราเป็นสุขไม่ยึดว่าเราเป็นทุกข์ไม่ยึดว่าเราเป็นเฉยนะท่านหายหิวท่านหมดความหิวท่านปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยสั้นมากนะฮะพระสูตรเนี่ยพระสูตรที่1ของสคาถวัคในเวทนาสังยุตพระสูตรที่1เลยสั้นๆแล้วก็มีคาถาด้วยเนี่ยคาถานี้ใครจะเอาไปท่องก็ได้นะสมัยโตสัมปชาโนสโตพุทธสะสาวโกเวดนาจะปชานาติเวทนันจะสัมบวังยัตถะเจตานิรุตชันติมัคคันจะขยะคามินังเวดนานังขยาภิกขุนิชชาโตปรินิพุตโตติอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคาถาสั้นๆเขายกมาเป็นพระสูตรที่1ต่อไปสุขสูตรตั้งใจฟังสุขสูตรนะภิกษุทั้งหลายเวทนา3อย่างนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเนี่ยมันมีอยู่เป็นปกติภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นทุกข์มีความพินาศแตกสลายเป็นธรรมดาสัมผัสความเสื่อมนะฮะขยะเนี่ยความเสื่อมวยะความเสื่อมด้วยความรู้อยู่ย่อมคลายความติดใจในเวทนาเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้นี่พระสูตรที่2ต่อไปพระสูตรที่3สั้นๆนะฮะปหานสูตรภิก ษุทั้งหลายเวทนา3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเธอพึงละอนุสัยเหลี่ยวเกี่ยวกับราคะเข้าใจไหมความติดใจเนี่ยนะจงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาเพราะภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขสุขอทุกขมสุขเวทนาได้ฉะนั้นภิกษุนี้เราจึงเรียกว่าผู้ไม่มีอนุสัยมีสัมมาทิฏฐิตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้จักมานะโดยชอบธรรมแล้วก็มีคาถานะคาถาของพุทธเจ้าก็ตรัสว่าราคานุสัยนั้นย่อมมีแก่ภิกษุผู้เสวยสุขเวทนาจริงไหมคนทั่วไปฮะพอเสวยสุขปั๊บก็ติดใจติดใจสุขคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้แล้วสุขปั๊บก็ติดใจนะต่อไปปฏิคานุสัยก็เกิดกับผู้ที่เวลาทุกข์พอทุกข์ปั๊บใจกระเทือนใจถูกกระทบกระเทือนเพราะทุกข์ทุกกายทุกใจนะพอทุกกายทุกใจเกิดปั๊บปฏิฆะเลยนะต่อไปอวิชชาคือเวลาเฉยๆเนี่ยก็ไม่เห็นทำเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะหลุดจากทุกข์จะหลุดจากสุขจะหลุดจากราคะจะหลุดจากปฏิฆะได้อย่างไรไม่รู้ก็เป็นอวิชชาเนาะบุคคลผู้เพลิดเพลินอุเบกขานะเพลิดเพลินความรู้สึกเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมไม่พ้นจากทุกข์คือพอเฉยแล้วเพลิดเพลินน่ะนึกออกไหมเข้าฌาน5 6 7เนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์เลยนะเฉยแล้วเพลิดเพลินเสร็จนะคะเสร็จจบไม่มีทางพ้นทุกข์เมื่อใดบุคคลผู้มีความเพียรนะไม่ละปัญญานะไม่ละความรู้ชัดนะไม่ละสัมปชัญญะเนี่ยเมื่อนั้นเธอเป็นบัณฑิตย่อมรู้เรื่องเวทนาทั้งหมดได้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยรู้นะครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วเธอเลยไม่มีอาสวะในปัจจุบันเธอเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมจบอยู่จบพรหมจรรย์ตายไปก็ไม่มีการบัญญัติว่าจะมาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วอีกอันนึงนะฮะทัตถพะสูตรก็เรียกเกี่ยวกับความเห็นถูกต้องชอบธรรมนะข้อที่367พระสูตรที่5ทัตถพสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนามี3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเธอพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเสียบพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงนะคะเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเสียบเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเห็นถูกต้องชอบธรรมและตัดความอยากได้นะตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์ได้ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบนะคะจากนั้นพระพุทธเจ้าก็มาตรัสเรื่องลูกศร นะฮะตอนนี้แยกกายแยกใจเนาะเวลาเสวยเวทนาทางกายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นลูกศรชนิดหนึ่งโดนไปเสียบหนึ่งลูกสมมติว่าปวดเข่าทุกกายอันนี้โดนลูกศรเสียบไปหนึ่งอันแล้วเนาะจุบเสียบที่เขาโอ้ยทุกกายถ้าทุกใจด้วยโดนลูกศร2ดอกพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอริยสาวกของพระองค์เนี่ยโดนลูกศรดอกเดียวคือโดนทุกกายแต่ลูกสาวกของพุทธเจ้าไม่มีทุกใจเนาะอันนี้พระสูตรนี้ยาวนะฮะก็เลยสรุปให้ฟังนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบความรู้สึกเหมือนไฟนะที่เกิดจากการเสียดสีอ่ะนึกออกมั้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอก มาเสียดสีกันเนาะก็ทำให้เกิดไฟลุกขึ้นนะเนาะเพราะนั้นผัสสะนี่เกิดจากอะไรคะ
1: การกระทบอ
0: ายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบแล้ววิญญาณรู้ขึ้นวึบนะแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ถอนนี่ออกเข้าใจไหมเอาอายตนะภายในภายนอกเนี่ยดึงออกจากกันซะมันก็ไม่เสียสีอะเวทนาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยจึงรักษาศีลเคร่งครัดแต่ไม่เคร่งเครียดเพราะการรักษาศีลช่วยพลากแยกอายตนะภายในภายนอกออกจากกันใช่ไหมคะคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปดูรักษาศีลค่ะเธอไปช้อปปิ้งก็ว่าอ๋อไม่ไปค่ะบวชแล้วบวชแล้วเขาไม่ช้อปปิ้งค่ะเธอไปตลาดไหมโอ้นักบวชที่ดีเขาไม่ไปตลาดกันเขาไปทำไมอโคจรนั่นน่ะไม่ควรไปมันแยกอายตนะเนี่ยแล้วเธอเป็นภิกษุณีเนี่ยเธอยืนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ได้เหรอโอ้ไม่ได้วินัยบัญญัติไม่ให้คุยกัน2ต่อ2อาบัตินี่คือการแยกอายตนะเข้าใจไหมคือไม่ให้ได้ผัสสะกันถูกไหมแล้วตอนเย็นลิ้นเธอได้กระทบอาหารไหมโอ้ไม่ให้กระทบแล้วแยกตกเย็นมานี่ปิดลิ้นเลยเพราะว่าไม่วิกาลโภชนาถือศีลวิกาลโภชนาไม่ทานข้าวเย็นแล้วเธอได้ส่องกระจกไหมอู้ภิกษุณีเขาไม่ให้ส่องกระจกถ้าส่องก็ผิดวินัยแล้วเธอได้เขียนตาทาอายแชโดว์อ๋อไม่ได้ถือศีลแล้วเขาไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาตกแต่งร่างกายไม่ได้นี่คือการแยกอายตนะออกไปเลยไม่มีผัสสะเลยไม่มีเวทนาเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นยิ่งมีศีลมากเท่าไหร่ยิ่งควบคุมอายตนะฝึกฝนอายตนะมากเท่านั้นใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าศีลน้อยก็รูโหวเยอะมากเลยไหลเข้ามาใช่ไหมคะเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเวทนาเหมือนตะเกียงอะนะตะเกียงนี่มันมีอะไรคะไส้เนาะมีน้ำมันเนาะถ้าไส้กับน้ำมันยังอยู่เนี่ยไฟก็ลุกวู่ใช่ป่ะน้ำมันเหลือเยอะเลยแต่ไส้หมดก็จบไส้เหลือเยอะเลยแต่น้ำมันหมดก็จบถูกไหมคะเพราะนั้นอายตนะภายในภายนอกเทียบเหมือนไส้กับน้ำมันถ้ายังกระทบกันอยู่ยังอยู่กันอยู่เนี่ยเวทนาก็เกิดอยู่ไม่รู้จักจบใช่ไหมเพราะนั้นสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเสวยเวทนาเขาจะรู้เลยว่าเวทนาแบบนี้อาศัยร่างกายอยู่เขาจะไหมคือตราบใดที่มีร่างกายต้องมีเวทนานี้แน่นอนจริงไหมปวดท้องฉี่ปวดท้องถ่ายปวดเมื่อยเจ็บนั่นเจ็บนี่แก่ชราป่วยตายไปโอ้ยเป็นปกติก็เพราะมันมีกายเขาเรียกแต่เวทนานี้จบที่กายได้ก็คือปรับเปลี่ยนกายอย่างเช่นปวดเข่าฉันยาเข้าไปควบคุมร่างกายควบคุมเส้นประสาทหายปวดเข่าอันนี้ก็เรียกมันจบที่กายใช่ไหมแต่เวทนาบางอย่างต้องสิ้นชีวิตถึงจะหายก็คืออะไรก็คือตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวทนาก็ต้องมีอยู่ไหมคะก็ต้องมีเวทนาเพราะชีวิตอินทรีย์เนี่ยเป็นเจตสิกใช่ไหมคะอาศัยเกิดกับจิตเมื่อมีจิตมีชีวิตอินทรีย์นะฮะมีชีวิตตนามอยู่เนี่ยเวทนาก็ต้องเกิดเพราะเวทนาเกิดกับทุกจิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวทนาบางอย่างเนี่ยจบที่กายเอากินยาอะไรแก้ไขกายเวทนาก็ดับแต่เวทนาบางอย่างชีวิตสิ้นเวทนาจึงหมดสำหรับพระอรหันต์เนี่ยเมื่อชีวิตสิ้นปั๊บความยึดถือในเวทนาไม่มีเลยเข้าใจไหมฮะก็ไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาที่จะไปยึดมาเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เห็นอนัตตาแล้วมันไม่มีเราแล้วใช่ไหมพอเวทนานี้จบเลยฮะจบเหมือนอะไรเหมือนกับตะเกียงที่มันหมดไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดไหม้แวบหาอะไรไม่เจอแล้วเข้าใจไหมฮะเวทนาไม่มีแล้วจะจุดอีกก็จุดไม่ได้ละน้ำมันหมดไส้หมดแล้วเพราะนั้นเวทนาของพระอรหันต์จึงใช้คำว่าไม่มีนะบรรลุอรหันต์เมื่อไหร่เวทนาไม่มีเมื่อนั้นเอ้าทีนี้พวกเราลองเรียนแบบพระอรหันต์ดูลองฝึกไม่มีเวทนาดูสิเวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะเพราะฉะนั้นถ้าผัสสะมีเวทนาก็ต้องมีแล้วเวทนามันมีเพราะอะไรคะเพราะเวทนามันเกิดใช่ไหมเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดผัสสะมีเวทนามีอ้าวทีนี้ในแง่ดับล่ะผัสสะดับ
2: เวทนาดับ
0: ผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเห็นไหม ราะนั้นเมื่อเห็นความดับเนี่ยความมีจึงไม่มีผัสสะดับมันก็ถามต่ออ่ะแล้วผัสสะเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจ
1: ั
0: ยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะอายตนะเหล่านี้มันมีผัสสะจึงมีเพราะอายตนะเหล่านี้เกิดผัสสะจึงเกิดใช่ไหมคะแล้วอายตนะเหล่านี้มีตลอดเวลาไหมคะก็ต้องเช็คต่อไปแล้วเวทนาเนี่ยอายตนะเนี่ยตาหูเนี่ยมันมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยคำตอบก็คือนามรูปะเนาะฟังแล้วงงค่ะเอาง่ายๆกว่านั้นวิญญาณมีอายตนะจึงมีใช่ไม่ใช่ถูกไหมเวลานอนหลับสนิทเนี่ยไม่รู้ไม่เคยคิดเลยว่ามีหูมีแขนมีจมูกไม่มีเลยเนาะเวลาหลับแต่พอตื่นปั๊บวิญญาณมาทำงานวิญญาณมีตาหูจมูกลิ้นกายจึงมีใช่ป่ะวิญญาณมีอายตนะจึงมีวิญญาณไม่มีอายตนะก็ไม่มีวิญญาณเกิด
2: อายตนะก็เกิด
0: วิญญาณดับ
2: อายตนะก็ดับ
0: เพราะนั้นเมื่อเห็นความไม่มีเอาเนี้ยเธอดูนะวิญญาณเกิดปั๊บดับเลยไหม
2: ดับ
0: วิญญาณเกิดปั๊บดับแล้วเหลือไม่เหลือ
2: ไม่เหลือค่ะ
0: ดับทันทีทันควันนะเพราะนั้นวิญญาณเกิดแล้วดับโดยไม่เหลือเลยวิญญาณเนี่ยมีไหมหรือว่าวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวง
2: มี
0: หรือไม่มีวิญญาณไม่มีเพราะเขาดับใช่ไหมถึงเกิด
2: ก็ดับ
0: ถึงเกิดก็ดับเพราะนั้นวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงใช่หรือไม่เมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงนามรูปก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีโดยประการทั้งปวงผัสสะก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวง
2: เวทนาก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
0: เมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวง
2: ตัณหาก็ไม่มีโดยประการทั้งปวง
0: นี่คือความเห็นถูกต้องชอบธรรมนะฮะแต่เวลามีกิเลสตัณหาเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเห็นวิญญาณมีหรือไม่มี
2: มี
0: วิญญาณเป็นใครเลย
2: เป็
0: นฉันใจเป็นใครเลยเป็นฉันใจของใครใจของฉันแล้วมีต่อเนื่องด้วยไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยต่อเนื่องเป็นใจฉันมีวิญญาณฉันมีพอวิญญาณฉันมีใจฉันมีปั๊บอย่างอื่นมีตามมาเลยฮะสลายตนะก็มีผัสสะก็มีเวทนาก็มีตัณหาก็มีอุปาทานก็มีภพก็มีชาติก็มีโอ้ยพบความเป็นผีบ้าผีบอก็มีขึ้นมาฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้ก็ขึ้นมาเนาะเอามีหรือไม่มีถ้าเห็นความดับ
1: ความ
0: มีก็ไม่มีถูกไหมคะถ้าเห็นความดับความมีก็ไม่มีเพราะนั้นเฝ้าดูจิตจิตก็ดับเฝ้าดูวิญญาณวิญญาณก็ดับโอ้ความมีจิตมีวิญญาณไม่มีนี่นะเมื่อมันไม่มีโดยประการทั้งปวงก็จบตัณหาก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงถูกไหมคะแต่นี่คือปัญญานี่คือความรู้ทั่วนี่คือความรู้ชัดที่ชัดชัดแต่ทั่วไปเวลามีโมหะมืดบอดโมหะเกิดขึ้นในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นปัญญาไม่มีเลยความไม่รู้แจ้งอวิชชาความมืดบอดมีในเวลาใดความมืดตื้อมีในขณะนั้นเพราะนั้นคราใดที่มีปัญญารู้ทั่วรู้ชัดก็เห็นชัดโอ้วิญญาณมันดับวิญญาณไม่ใช่มีโดยประการทั้งปวงตัณหาก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่ถ้ามืดบอดก็คิดผิดพูดผิดพูดว่าไงฉันมีกิเลสกิเลสฉันเยอะกิเลสฉันยังมีอีกเยอะนี่คือเห็นผิดคิดผิดพูดผิดเข้าใจหรือยังจะทำอย่างไรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรจะคบใครจะได้ฟังอะไรจึงจะเห็นถูกจึงจะคิดถูกใช่ไหมจึงจะได้ฟังสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เลยคิดถูกต้องเนี่ยคิดถูกต้องเลยรู้ถูกต้องเนี่ยเห็นถูกต้องก็เลยพูดถูกต้องอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเห็นผิดเพราะรู้มาผิดเรียนมาผิดรู้มาผิดเลยคิดผิดเลยเห็นผิดเลยพูดผิดพอพูดขึ้นมาบัณฑิตเขาก็ท้วงเลยเธอพูดผิดพอเขาบอกชี้ให้ดูก็เออความถูกต้องคืออันนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะพระไตรปิฎกเล่มนี้อ่านยากหรือไม่ยากไม่ยากเลยโปรดมีบุญไปอ่านซะบ้าง7788ข้อที่เล่มที่18นะคะถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่28 29 2เล่มนี้นะฮะถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาเล่มใหญ่เล่มที่18ไปอ่านได้สอนง่ายๆตาหูจมูกลิ้นกายใจง่ายๆ ทุกวันเนี่ยทุกเพราะมีใจใช่หรือไม่ช่วงนี้ใจไม่ค่อยสบายใจกูแล้วนะใจฉันแล้วใจของใครใจของฉันอย่างเงี้ยเอาแล้วเห็นผิดแล้วเห็นผิดแล้วรู้ผิดคิดผิดเห็นผิดไปแล้วอย่างเงี้ยอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เคยยากนะให้ง่ายนะสิ่งที่เคยคว่ำปิดอยู่ในพระเจ้าหงายให้เห็นแล้วสิ่งที่เคยปิดอยู่พระเจ้าเปิดให้เห็นแล้วเคยเดินหลงทางพระเจ้าสอนให้เดินถูกทางแล้วเคยงองแงว่ามันมืดมันมองไม่เห็นไม่ชัดพระเจ้าก็มาให้ปัญญาเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นที่จะเท่ากับปัญญาไม่มีปฏิบัติธรรมต้องมีให้ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาอย่ามีแต่ศีลสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิอีกกี่ชาติจึงจะบรรลุนิพพานแต่ถ้ารู้จริงย้อนกลับโอ้โหปัญญาเยอะเนี่ยนะฮะรู้จริงต้องย้อนนะฮะต้องมีสมาธิรู้จริงต้องมีศีลรู้จริงต้องมีคุณธรรมเบื้องต้นเข้าใจไหมฮะคุณจะขึ้นไปสู่กระไดขั้นที่10ไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยขึ้นกระไดขั้นที่1ใช่หรือไม่คนที่ไม่มีคุณธรรมนะเป็นคนใจดำเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนติดสุขเป็นคนไร้น้ำใจเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อไกลนิพพานมากเพราะแค่เรื่องทานยังไม่มีเลยนึกออกไหมแค่ทานคุณยังแย่เลยเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนถือตัวไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจคุณคุณไปอยู่ที่ไหนใครก็ส่งกระแสจิตรังเกียจไม่ชอบคุณไม่มีทางบรรลุนิพพานเพราะแค่เรื่องทานคุณก็ไปไม่รอดเข้าใจไหมไม่ให้อภัยเป็นคนถือสาอย่างเงี้ยเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นเขามาขอความช่วยเหลือก็ไม่ช่วยเป็นคนแล้งน้ำใจเป็นคนถือตัวจัดนึกว่าพูดดีทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคนดีจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยกันดับทุกข์เข้าใจไหมล้างอุจจาระก็ได้ทุกคนมีปัญญาผู้ดีคือผู้มีปัญญานะฮะมีปัญญาล้างอุจจาระปั๊บแล้วคุณทำใจยังไงเอ้าอาหารน่ะซื้ออาหารใส่ถุงอ่ะแขวนไว้แล้วเขาไม่ทานเลยกลายเป็นอาหารบูดใช่ไหมก็หิ้วไปทิ้งอ่ะเวลาเดินหิ้วไปเธอหิ้วอะไรอ่ะอ๋ออาหารบูดดูดีก็เชื่อคำพูดอาหารบูดเอามาให้เขาแล้วเขาลืมทานเขาไม่ได้ทาน 4-5 วันแล้วบูดแล้วอีกถุงหนึ่งอ่ะอันนี้ก็บูดเหมือนกันอันนี้เอามาเมื่อวานนี่เองวันนี้ก็บูดละอาหารบูด2ถุงจะไปทิ้งฟังแล้วรู้สึกปกติแต่พอบอกขี้เนี่ยทำไมรังเกียจขี้คืออะไรก็คือกับข้าวที่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไหลเข้าไปในปากแล้วก็ไปหมักอยู่ในท้องก็เป็นอาหารหมักไหมคะแล้วก็ไหลออกก้นบางคนฉันวันนี้บางคนกินวันนี้ก็ถ่ายวันรุ่งขึ้นก็ถ่ายมันก็หมักวันเดียวเองบางคนก็3วัน4วันอะไรเงี้ยเธอหิ้วอะไรมาอุจจาระขี้ฟังแล้วเอ๊ะแล้วบอกอาหารหมักอ่ะดูดีต่อไปนี้พวกเราอย่าพูดขี้นะให้พูดคำว่าอาหารหมักชีเรียกอะไรดี EM หมักในท้องเอาน้ำไปหมักผลไม้หมักใบไม้หมักอะไรเนี่ยโอ้ยกรองเรียบร้อยด้วยมีเครื่องกรองมีเครื่องปั่นด้วยนะมีโมรินเอกหมักแล้วก็สกัดน้ำออกมาโอ้โหเหลืองอ้อยเลยชีคือน้ำหมัก EM อย่างเงี้ยอาจารย์พาพวกเธอไปฝึกในป่าเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ห้ามเอาทิชชู่ไปห้ามเอาสบู่ไปแล้วตายไหมเนี่ยก็ไม่ตายเอาเธอไม่มีสบู่เธอทำไงเอ้าก็ใช้น้ำหมักฮะน้ำหมักยี่ห้ออะไรยี่ห้อกมลกันไงน้ำหมักยี่ห้อกมลกันเขามาทูดมาคัดมาเลิกเนี่ยโอ้สบายสะอาดสดใสลองแอบชิมเล็กๆโอ้มีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะก็เหมือนมะขามเหมือนอะไรขัดหน้าขัดตาเอาชีล้างเอาชีอาบสบายไม่มีทิชชู่แล้วเธอทำไงเอ้าก็มีผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆฉันไปเช็ดไม้เช็ดมือเสร็จแล้วก็ลงซักในน้ำจบอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้จักคำว่า simple life นะชีวิตง่ายๆแต่ไม่มักง่ายใช่ไหมคะไปไหนเบาเนื้อเบาตัวของที่จะพกไปเบาแล้วตอนนี้ของเนี่ยไปนิดเดียวพออย่างเงี้ยนะคะ สาวกของพระเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมนะทานแปลว่าให้สาวกพระเจ้าต้องเป็นผู้ให้พอรักษาศีลปั๊บเป็นมหาทานโอ้รักษาศีลแล้วเป็นผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ภิกษุณีใดทำผิดเรียกว่าต้องอาบัติอาบัติหนึ่งของภิกษุณีคือไม่เอื้อเฟื้อเห็นไหมภิกษุณีใดไม่เอื้อเฟื้ออาบัติปาจิตตีนี่อาบัตินี่แหละสมมติอาจารย์ไปบอกท่านภิกษุณีท่านภิกษุณีหนึ่งคะช่วยไปดูแลภิกษุณีสองหน่อยค่ะภิกษุณีสองป่วยนะคะส่วนข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปธุระที่โน่นท่านช่วยไปดูแลภิกษุณีสองหน่อยนะคะแต่ไม่เอื้อเฟื้อไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือเนี่ยอาบัติปาจิตตีเลยเข้าใจไหมเพราะไร้น้ำใจไปขอให้ช่วยเหลือยังไม่ยอมช่วยเหลือเลยเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไปอยู่ที่วัดใดไปอยู่ที่ไหนเขามาขอให้ช่วยเหลือเนี่ยยังปฏิเสธหน้าตาเฉยเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อเป็นคนไร้น้ำใจคนแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนใครก็เกลียดที่หน้าเขาไม่ต้องการรับเข้าหมู่และยิ่งจะมาเป็นภิกษุณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยฮะเพราะอะไรเพราะคุณมาขอบวชคุณต้องมาเป็นสามเณรีก่อนสามเณรีนี่ก็ต้องหมู่ภิกษุณีรองรับถ้าภิกษุณีไม่รองรับคุณก็เป็นสามเณรีไม่ได้ถ้ารับมาแล้วมาอยู่สักพักหนึ่งนิสัยไม่ดีอีกมีภิกษุณีบางรูปคำเหม็นเขียนเคี้ยวคุณมากเลยเนี่ยคุณนิสัยไม่ดีคุณเป็นคนใจดำคุณเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณเป็นคนถือตัวจัดเนี่ยพอถึงเวลาคุณมาขอเป็นภิกษุณีขอบวชดิฉันถือศีล10บริสุทธิ์มา2ปีเต็มดิฉันขออุปสมบทเป็นภิกษุณีเขาก็ต้องเข้าประชุมภิกษุณีสงฆ์อีกภิกษุณีสงฆ์ประชุมกันว่าบัดนี้นางสามเณรีนางสิกขมนาผู้นี้มาขออุปสมบทผู้ใดเห็นด้วยจงนิ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยจงกล่าวขึ้นก็จะมีคนยกมือบอกดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะดิฉันไม่ชอบคนคนนี้นิสัยไม่ดีค่ะว่าไม่ได้ว่าไม่ฟังถือตัวเจ้ายศเจ้ายางเห็นแก่ตัวขี้เกียจไม่ช่วยเหลือจบเลยนะฮะคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในกลุ่มภิกษุณีเหล่านั้นเพราะนั้นการเป็นนักบวชได้พบกับความสุขอย่างยิ่งได้ไหมคะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้มีการให้ทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานมีศีลเป็นมหาทานมีสติมีสมาธิมีปัญญาปฏิบัติครบมรรค8และปฏิบัติตามพระวินัย311ข้อปฏิบัติเอื้อเฟื้อในคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างไรทำอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำยังไงคะสอนให้เรามีปัญญาหรือให้เราโง่เขลาพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญาเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นตาและตาไม่ใช่ของฉันฉัน
2: ไม่ได้เป็นหูและหูก็ไม่ใช่ของฉันฉันไม่เป็นจมูกและจมูกก็ไม่ใช่ของฉันฉัน
0: ไม่เป็นลิ้นและลิ้น
2: ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉัน
0: ฉันไม่เป็นกาย
2: และกายก็ไม่ใช่ของฉันฉันไม่เป็นใจและใจก็ไม่ใช่ของฉัน
0: คนที่มีปัญญาอย่างเนี้ยอาจารย์สอนง่ายไหมคะ
2: สอน
0: เอาทั้งหมดเตรียมตัวไปฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเอาของไปน้อยเดียวนะอย่าเอาของไปมากแบกไปเยอะคัดออกก็ฝึกได้พอเห็นว่ากายไม่ฉันไม่ได้เป็นร่างกายนี่และร่างกายก็ไม่ใช่ของฉันนี่เอามันไปฝึกเอามันไปฝึกนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยเอามันไปฝึกวิเวกเอามันไปฝึกอยู่ป่าเอามันไปฝึกนอนกระดินกินกระทรายไปฝึกได้หมดเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราและเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่ถ้าอ๋อร่างกายของฉันไม่ต้องบวชเธอคือปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเธอคือชาวบ้านเธอก็อยู่แบบชาวบ้านไปเธอจะนอนบนปราสาทชั้น7ไม่มีใครว่าเธอเธอจะนอนทั้งวันไม่มีใครว่าเธอเธอจะอยู่ยังไงเรื่องของเธอแต่อย่ามาอยู่ในกลุ่มของบุคคลผู้เขาฝึกตนเข้าใจหรือยังบุคคลที่ฝึกตนเขาก็อยู่กับบุคคลผู้ฝึกตนเข้าใจไหมคะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมีปัญญาเฉียบแหลมรู้แจ้งอริยสัจ4กระทำให้แจ้งซึ่งมรรค4ผล4นิพพาน1และชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สาธุขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่ากราบเคารพพระธรรมข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
0: เคารพธรรมเจริญธรรมขอให้เป็นปัจจัยให้บรรลุนิพพาน
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: สิกขสูตรว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเหมือนฝุ่นติดปลายเล็บข้อ663พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยขึ้นที่ปลายพระนขาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนั่นแหละมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเสี้ยวเพราะเทียบมหาปัทภีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่ามากทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นั่นแหละ
1: สาธุ
2: คารวะสัทธรรม4
3: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
2: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
3: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: ร่มธรรม
5: ร่มธรรมร่มใจ
6: ทูลราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
7: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9